ในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช25694. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวะแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกําเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทําคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้ส่งเสริมเจ้า
4: சக்தியுடன் இணைந்திருக்கிறோம். இது இனிமையான காலை வணக்கம் தாயகம் இன்றைய வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துக்கள் செலவும் வந்திருக்கிறது என்று தன்னுடைய தங்கை தர்ஷிக்கு அதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றார். அவருக்கு

0: ท่านนายกรัฐมนตรีนะของไทยเราก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลก็จะ attend the ASEAN Russia Summit in Kazan นะคะ as Moscow seek deeper regional ties นะคะที่ทางรัสเซียนั้นก็แสวงหารูปทางที่จะกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคกับอาเซียนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนี่ยนะแล้วก็จะมีการประชุมคาซานที่ว่าเนี่ยการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับอาเซียนที่เมืองคาซานเนี่ยระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ก็อีกวันนี้วันที่13แล้วใช่ไหมก็อีก3วันข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เน้นความสำคัญที่ทางรัสเซียนั้นมีให้กับอาเซียนแล้วก็มีให้กับประเทศไทยเราด้วยค่ะ
1: ครับขยับมาที่สิงคโปร์ครับอาจารย์ผมยังอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศอยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยชาวสิงคโปร์คือได้รับการคลายร้อน
0: คลายร้อนแหมดีจัง
1: อากาศสิงคโปร์ก็คล้ายๆบ้านเราเนาะอาจารย์คล้ายๆกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับพัดถล่มทั่วทั้งเกาะส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านม
0: า
1: ส่งผลให้อุณหภูมิตอนนี้ดิ่งหวบลงไปเลยอาจารย
0: ์ลดต่ำลงเลยเหรอ
1: ลดต่ำลงเลยครับทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี2020นะครับซึ่ง
0: เป็นข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์
1: ใช่เป็นข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์นะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 20.1 องศาเซลเซียสกำลังเย็นสบายเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสิงคโปร์ครับหรือว่า MSS นะครับเขาก็รายงานสภาพอากาศหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงสายจนช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดอากาศนิวตันนะครับเขาสามารถวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ย 20.1 องศาช่วงเที่ยงนะอาจารย
0: ์
1: เที่ยงใกล้จะบ่ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2026เป็นต้นมานะครับถือว่าทำลายสถิติเดิมที่เคยทำในเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับตอนนั้นเนี่ย 20.3 องศาเซลเซียสในขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขาก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศล่วงหน้าครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือตอนกลางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของประเทศแล้วก็แหมพูดเหมือนไกลเลยเนาะสิงคโปร์ตอนเหนือตอนกลางคือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะสำนักงานระบายน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์หรือว่า PUB นะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ย่านบาลิสเตียนะครับแล้วก็ย่านปายาเลบานะครับแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหนีหลีกเลี่ยงการสัญจรเส้นทางที่น้ำหลากครับในขณะเดียวกันบรรดาโลกออนไลน์ของชาวสิงคโปร์ก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับคือพออากาศมันเย็นประชาชนจำนวนมากพากันถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ภาพทั้งภาพถ่ายวิดีโอทั้งไทม์แลปส์นะครับของสภาพอากาศที่เป็นแบบท้องฟ้ามืดครึ้มกลุ่มเมฆมันแบบดำทะมึนเคลื่อนตัวผ่านเหนือมารีนาเบย์นะครับเขตชุมชนต่างๆเขาก็ยินดีกันนะฮะอาจารย์เพราะอากาศดีสภาพอากาศที่แบบคือมันได้เหมือนพักจากอากาศที่มันร้อน
0: อบ
1: อ
0: ้
1: าวมันเหนียวตัวมาก่อนหน้านี
0: ้ก็เย็นนะ
1: มันร้อนอบอ้าวมาหลายวัน
0: ตอนนี้เย็นแล้ว
1: มาถึงเมื่อวานโอ้เย็นสบายคือดิ่งหวบลงไปแต่ว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการออกแถลงร่วมกันยังเตือนอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักในระยะนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มก่อตัวเด่นชัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ 80% เลยนะครับว่าแล้วก็ประกอบกับปรากฏการณ์โดโพในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเป็นบวกมันจะเริ่มพัฒนาตัวในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับจะยิ่งส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมของสิงคโปร์แล้วก็ภูมิภาคใกล้เคียงเนี่ยมันจะกลับมาแห้งแล้งและก็ร้อนจัดมากขึ้นในระยะต่อไปดังนั้นช่วงนี้ก็สูดอากาศเย็นไปก่อนนะฮะอีกไม่นานนะจะเจอกับอากาศร้อนแน่นอน
0: ก็ยังดีที่มีอากาศเย็นเข้ามานะสลับกันเป็นนะ
1: ครับ
0: มันดีแทนที่จะเป็นร้อนไป
1: ร้อนอย่างเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ก็ดีนะแหมก็ยินดีกับชาวสิงคโปร์ด้วยในสัมผัสอากาศเย็นนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้บ้านเราก็ไม่ได้ร้อนมากนะคุณภูเบศร
1: กำลังดีครับอาจารย์อากาศกำลังดีแต่ว่าบางช่วงที่แบบฝนยังไม่ตกเนี่ยโอ้
0: โหก็ร้อนเหงื่อตกเลยร้อนแบบอบอ้าวเลยคุณนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างการสู้รบสหรัฐกับอิหร่านเนา
1: ะ
0: ถึงแม้ว่าเนี่ยเมื่อวานดิฉันก็ฟังข่าวอยู่เนี่ยนะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะว่าข้อตกลงที่จะคุยกันกับอิหร่านเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยใกล้ๆที่จะสามารถที่จะยุติกันได้แล้วแหละเนา แล้วก็เรียกว่าเขาบอกเงี้ยร่างข้อตกลงใกล้เสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้นำระดับสูงของอิหร่านด้วยพร้อมกับระบุว่าจะประกาศวันแล้วก็เวลาของสถานที่ลงนามเนี่ยในเร็วๆนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่นครเจนีวานะตามข่าวเนี่ยนะอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณผู้ฟังค่ะอิหร่านค่ะอิหร่านออกมายืนยันว่าภายใต้ข้อตกลงสันติภาพใดๆกับสหรัฐนะจะต้องคงสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะใช้คำว่ายูเรเนียมเอนริชเมนต์แล้วก็การเก็บรักษายูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วไว้ในประเทศอิหร่านนะทีนี้อิหร่านยังย้ำว่านี้จะไม่ยอมสละอำนาจในการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่สำคัญของโลกนะเป็นรายงานของสำนักข่าว IRNA นะของอิหร่านซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการอิหร่านเนี่ยรายงานอย่างนี้ค่ะว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยที่ให้อิหร่านส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยนะคะทีนี้หลังสงครามที่ปะทุจากการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจาทางอ้อมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันทราบข่าวกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็เจรจาเอาเดี๋ยวก็ยิงกันเอาเดี๋ยวก็หยุดเอาเดี๋ยวก็เจรจากันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีการหยุดยิงมาตั้งแต่มีการตกลงกันตั้งแต่เดือนเมษายนนะแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะเนี่ยนะคะทีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยร่างข้อตกลงนั้นประกอบไปด้วยการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเจรจาโครงการนิวเคลียร์เป็นเวลา60วันการระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือของอิหร่านนอกจากนี้เนี่ยอิหร่านยังเรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามแล้วก็เสนอแผนฟื้นฟูประเทศมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะยังไงก็ตามคุณฟังค่ะรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยนะระบุว่าท่านเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์นะโดยสหรัฐรับปากว่าข้อตกลงใดๆจะต้องรวมถึงการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วก็การรื้อโครงการพื้นฐานด้านขีปนาวุธด้วยเนทันยาฮูย้ำว่าจุดยืนก็คืออย่างนี้ของอิสราเอลนะตราบใดที่เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีนะอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงต้องดูกันต่อไปและในคือในเมื่ออิสราเอลก็แสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงที่ท่านทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเอาไว้นะคะ
1: ครับมันเป็นก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอาจารย์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงรายวัน
0: เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย
1: เปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง
0: เอ๊ะหลายชั่วโมงหรือหลายนาทีมั้งเนี่ยนี่ก็มีการนี่ท่านดูนะจากข้อมูลก็บอกมีการสื่อมวลชนนี่ก็เนาะมีการรวบรวมอะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งนะบอกว่าจะมีการหยุดยิงพูดไปพูดมาอย่างยื้อเรื่อยๆ40กว่าครั้งแล้วอะคุณ40กว่าครั้งนะค่ะนะก็อย่างที่บอกว่าคนบอกเอ๊ะเอาแน่เอานอนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หรอกนะ
1: นะฮะเดี๋ยวพักก่อนไหมฮะอาจารย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียเขามีการนักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่เลยใจกลางกรุงจาการ์ตาก็ในเดี๋ยวมาติด
0: ตามกัน
1: คร
0: ับ
1: พักสักครู่ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่
5: if the person you're seeking to get guidance from is actually registered. So you've got to be really careful about social media, about influencers on TikTok and things like that, because they may not be registered. And so you don't know if the advice they're providing is accurate, is appropriate. It could be a problematic scheme that could lead you into some problems and trouble with your tax compliance. So if you need help, go to that registered tax agent, look up to see if they're registered. There is a register. And otherwise...
6: Lizzie, I'm so sorry to cut you off. We are just...
7: 混乱したりとかいろんなことが起きるじゃないですか、まあ、そういうこともまあ当然あるんですけれども、まあ、少しでもねいい形にしたいなというそんな思いの番組です、まあ、音楽中心に展開していきますのでお気軽に聞いていただければなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは1曲目ご案内いたします。早速ですけれども1曲目はエラ・ラングレーのチューズ・イン・テキサスですね。それではお聴きください。はい。